0: มีแค่เป็นดาวก็เคยได้โอ้โหฟ้าสั่งชมไปอีกคนหนึ่งที่มาที่เกิดแล้วมีอาจารย์มาเล่นที่มีอะไรเป็นไรแล้วก็ที่เบอร์ธรรมดาวันนี้จะเที่ยงเดียวก็จะสนุกดาวก็จะเป็นการพูดจะชื่นชื่นมาอันนี้ก็ใช้ลักษณะมาสู่สวรรค์มาสระดิ้นลูกชิ้นดมที่นี่บุรีเดินสายสักยะสมาธิที่ชัวร์ยะสักสามีดามาดามาที่จะรับมือเดี๋ยวเดี๋ยวดามาที่มาเป็นสับงอบุดามาที่ได้รู้กันดีตกมาดามเรียนมีศึกษาไว้แล้วไปคำนึงกันชัวร์อาจจะชีวิตวันใดสมาธิที่มาเป็นสับงอบุจะส่งกสิณชีวิตกูอาจจะเรียนรู้ชีวันใดวันใดไม่ได้คลิปวันนี้ที่มันจะเป็นใครจะมีนั่งชัวร์มาพูดกับสาวแล้วนะอันเป็นที่ลีซ่าบริดามาที่กินอะไรถ้าคันทรายวะสมาสู้สุรารุไรวะฉันอาจจะได้อาบุว่าจะเป็นเด็กนั้นเอาคุยลูกกับฉันคนนี้ชี้เอาคุยมาลูกกับฉันคารุบาลีเอาคุยนั่นนะสระที่น่าเอาคุยลูกกับฉันมันเป็นเด็กนี่ก็สกุลก็คงไม่ค่าจะฉันมาบันเดียสุดอันมาได้อาบุมาสิ่งนี้มันชี้ชี้เนี่ยอาบันเดียฟารุบันเดียอาบุสมาธิสมาเดลินเดียนามาไรวะอยู่บ้างอีดัมมุชินยุกสกุลจี้อายุยานาริดามาริดาลาวะก็ในดังขจจะใส่ที่อายุขนาดจะมาใส่ที่มันก็เปลือกรวมหัวปลาสาวะอักบะดังที่เรื่องเด็กสาวอายุขนาดจะมาลูกเห็นได้รู้สึกแบบเป็นเด็กสาวอายุสบดาสาวโบราณบ้าเขาชื่อสาวโบราณบุชีอาสาวโบราณวัชสาวโบราณมาชื่อมันชื่อสิ่งอย่างฟันเดชาดีมันชื่อตรงนี้มันก็เรียนอะไรสักคนดูเด็กสาวที่นี่ว่าขมิบชีวันดูผู้ว่าขนาดใหญ่ที่ภาษาตัวนี้ภาษาใหญ่ที่สุดที่อียิปต์วันดูที่อียิปต์ว่าที่ที่สลายว่าที่สุดที่เชจิเอตุบาลเลนเนี่ยมันที่นี่แบบเป็นอาบุปางคนลูกก็เป็นอารมณ์มาใช้ที่นี่ที่ตรงข้างข้างแบบเป็นสลายได้ว่าอีดัมก็ฟาร์ดีที่นั่นดูสักขนาดใหญ่ที่สุดที่ใครเนี่ยจะทำกูได้เนี่ยจะอีทักขันท่าลานเรมูว่าสมมติอันนี้ที่เด็กเปิดไฟสักที่อาจจะฟาร์ดีนั่นมันจะลุลิขวัยว่าสุดท้ายที่นั่นน่ะเป็นเด็กฟาร์ดีคุยบ้าทำสไลวัสดุมาส่งฟาร์ร้านนั่นจะกรุ๊กไม่ได้เป็นเด็กฟาร์ร้านบ้าอาม่ามาส่งเรามาตลอดนี่ที่นายก็ส่งชัวร์อาลูบาลีมาที่นายก็ส่งชัวร์อาไม่ดมที่นี่ที่ทะเลไรวะยันอาดมตุกอาไม่มันชีเด็กสิริอาจจะไรวะที่ฟาร์ร้านนั่นเด็กชาวคนนั้นบ้ายนั่นก็มีคนบ้าชีเด็กมาตลอดนี่วะยันอาดมคนเดียวที่นี่ที่ชาวเลชัวร์ไปที่บริมาตลอดนี่ตุกเรื่องใหญ่ชัวร์ก็ฟาร์ร้านนั่นก็ได้ฟาร์ตาก็ฟาร์ร้านที่ได้จ้าก็ฟาร์ร้านที่ได้อาร์ดินดูจ้าที่พกมาก็ฟาร์ร้านที่ได้มิสซาลิกันชัวร์ก็วันอับมิทูดูจ้าที่เอี้ยมันจะการได้บริการมาสรีดัมก็ฟาร์ร้านนั้นมุ่งเป็นผู้ชี้แจงเอี้ยยาเด็กผู้ชมเขาสิดัมก็ฟาร์ร้านที่ได้ที่เขาเรามาการหาเส้นยืดในวันฟรีชีสบุราค่ะก็เปล่าได้ยินที่นั่นค่ะแล้วก็มาคือที่สาวรังคัดชนดังอาปรุปันการชงค่ะปัจจุบันได้ดาชาเสียอีเด็กชายผู้บุญเด็กของฮานามาชงอัฟันเด็กสาวโบราณไอชินิชิกับเด็กไรวัชินดามาผู้บุญเด็กของชิกอากูวันดาวเวสิกชินดามาผู้สอนดูชิกาลาดิชิกาลูยาเด็กเดียวชามาคุ้มให้สังสารบุญอารันซาอากูวันดาวเวสิกชินดามาผู้สอนดูชิมาดียาเด็กเดียวชุกอากูวันเบียขมาธรรมะชิยาหน้าคันลาดิชินิสระที่บ้านดมุนขมาธรรมะชิยาอยู่กับดมุนอาลูบาลันเซเพราะฉะนั้นการที่อากาศจะทำมาแล้วสระอากุขมวันเด็กที่ดันนั้นสบูดอาบุบวันเดียววันดูอาบุบวันก็เป็นสิ่งเด็กที่ชอบอาจจะชอบวันอัลฮีดีเจย์เยซูอามาสายุอามาไรวะบาคสิจับดูมันกูว่าสิ่งที่อาจจะทำการชาวชาบินดีริกมันชินีจะรักสินดังกับกูยาเล็กชิโอประการนี้กูมาไปมิเชลจะบินดีไปว่าอามาการยังสันเดียวดูมันอับินดีได้ชิอีดัมชินีก็สิ่งเดียวอยากมาแท็กชิโอได้เล็กที่ดังมันก็สระดีidan kar sabo ta dama ya kamata a ce ka shirya domin wata dama ya fito za ta zo maka a gaba idan ka fuskanci rashin nasara kada ka dauka cewa komai ya kare domin mijin kana da rai akwai damar sake farawa wata ranar akwai abin da ya kamata a ce kullum ka tambayi kanka me ne koya daga ciya kuma idan muka dauki darasi daga abubuwan da suka faru za mu iya amfani da wannan darasin wajen gina kyakkyawan al'umma wanda masu sauraro ko san ce ba ku iya shirowa ta kan 07 07 79 93 93 ko kuma 08 14 85 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 gudunmawar Adon Bauchi da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum, salamu alaikum, barka dai.
1: Da warhaka.
0: su muna tare da kai Abubakar ya kuma da mutanen da kuri Assalamu alaikum. Kuma dai sauraron mu kafin ya kamata a ce kowa ya duba kan shi ne kuma wajen yadda zai fara ita kanta ranar da kuma yadda zai gudanar da ita a wasannin lokaci duba da cewa wasu mutane suna ganin sai sun samu babban abu kafin sai sun fara gina rayuwarsu amma dai a mafi tsayuwar lokuta manya na sarari suna farawa ne da ƙananan matakai karanta shafi ɗaya ne shafi koyon sabon abu kammala wannan ƙaramin aiki ajiye kaɗan daga abin da kake samu kira wani domin gyara ya kada ne tsakanin mun gafara idan mutum ne mai kuskure dukkan waɗannan ƙananan abubuwa na iya zama matakin da zai iya haifar da sauyi a rayuwa saboda haka kada ka raina abin da za ka iya yi yau saboda kawai kana ganin ƙarami ne ya kamata ka fara da abin da kake da shi ka kuma yi amfani da inda kake ka ɗauki mataki da ƙarfin da kake da shi domin gaskiya mai nisa tana farawa ne da mataki gaba ki ɗaya kuma sauraro ya kamata shi mun ji daga gare ku kan wannan batu na muhimmancin da muke da sabuwar rana a matsayin sabuwar dama ta gina rayuwa shin wani abu kuke yi da safe domin fara ranar ku cikin kyakkyawan tunani da kuma amfani da lokacinku yadda ya kamata muna ba da saƙonnin ku wanda za ku iya shigowa ta kan 0707-779-2939 ko kuma 0817-475-777. Assalamu alaikum. Na ambarka dai da safiya baban mu da mutane da basa yi. Na muna tare da kai.
1: Kina tambaya wanda kina abubuwa yake fara da safe. Gaskiya sau da yawa ni a kullum na shi Ubangiji Allah musamman yadda zai ban jagoranci a kuma wannan rana da sauran lokaci bayan da kome zan yi ne a ce aiki cikin farin ciki kuma an samu akasi ba farin ciki ba ne dai to bari samu cikin godiyar Allah a cikin haƙuri da juriya da yadda na tafi kaina.
0: Na'am.
1: Insha Allah kuma abubuwa da idan suka faru a rayuwa to ya kamata dama na je san da wannan al'amura guda ne farin ciki ya kuma da shi na iya samun sa.
0: Na'am.
1: Idan sun samu kuma sai mutum ya sake su ke sarrafa idan wani abu da ya rasa ba ƙarshen kuma ba ke kai haka idan wani abu da ya damu.
0: Na'am.
1: Ka dauke harafin nan bari kuma sai ka rage mana jagoran ta da zuwa Allah ya kare ruwa ka wannan gidan rediyo na rahama. Kare ku ga ba fa ce mana ba ba ka fara ka fara ka fara ka fara
0: ka insha Allah muna mutu ƙara da ba ba mun yi abubuwan da ke kan da kuma da shi a kalmar da shi. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalam rahmatullahi barakatuhu
2: ta ce ya ga ka. Da
0: shi alhamdulillah muna tare da kai.
2: Kada
0: la kuna da ran da ne da duk wani kankare da kungiyar zuciya.
2: Kuma na tare da kai dan mutanen ta jama'a. Ina ne ka ka alheri.
0: እሱ ምን አመጣል ወዲያ
1: ያለው
0: ታክሲ ዳር ዳር ነው ይቆ ሲከኛ ካው ነው ዶሪ ካይ ዘይኔ ዘይ ዳር ነው ይቆ ና ታክሲ ዳር ነው ይመርከው ካየው ያሷት ከ ከያደሽ ይገ ጀማ ዘይ ፒሽከና ና ዘራ ነው ታክሲ አላ ቆጣ ከይ ዘአሚን አሚን ምን አመጣል ወዲያ ዳር ሽዋለ